0: Ongwe be chaya mla, urai me yoya mla, abagu be na bau kai mla, achipi na me teya kau mla, ayaku balu waima ongwe.
1: Nizama ongu le, wenga sana be saro me sula kwa, waima me juro bule bale ne kwa,
0: kubale baya, kurunga ro sana be samlu ba be.ผู้ดอกเมียสิเปลี่ยนนี้บาลีเนี่ยซายากอมนาเลยต้องตะกว่าซาลาซาฮีซาลาซาอบารอดุงอรอดมาจุงยาฮีเนี่ยจิจิไล่ชาเวเฮ้ซาเนเวซายิมีอิเมงายฮีลีตะกั่วปายกาวเมตุเสียเนสุโกเมมาบ่ผู้ดอกตีดีกวยอยู่ๆยีเนี่ยอยู่ยีสุดาปูลุไล่เพ่เมใจไม่เสียสุราดามิวลากวย

เขาหลายใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลาย

่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องเกินเข้าบอกของขอย้ำที่เธอนั้นทอสิหูบอกพี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว

0: 98.5
1: 2000 FM
2: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วยคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
3: 2000 station sponsor

0: 98.5 2 000 FM
1: คุณพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือยัง Australia Post ร่วมกับ Australian Red Cross ช่วงคุณเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยในวันข้างหน้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ redcross.org.au/prepare
2: 2 000 station sponsor